0: ละอ้วนเนี่ยแค่อยู่ต่อแหลแค่มินถามหูมองแค่นั่งไก่เบี่ยก้อนเดียวเที่ยงแซงให้คำค่าเนี่ยเที่ยงได้จินสันเนี่ยหมอโจสไก่เลยสุเจนเที่ยงเดียวแค่ว่าเที่ยวหันหนานเที่ยวยังเป้าละอ้วนมันเลยสุเจนเที่ยวมันแต่ตัวคอยเที่ยวใส่คำต้องสูตากว่าเที่ยวหัวขาเที่ยงมือขาเที่ยงขอสีเที่ยวหัวขาข้างปูสอนแก้วตัวแค่เอาเดียวไป
1: 现如今，不少侗族的年轻人已经离开家乡，到城市表演侗族大歌。商业化给侗族人带来了更多选择的同时，也让更多人听到侗族大歌，了解侗族的文化。